ายใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเด้อน้องคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลาย

สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว